0: นนาเนนาดะฮกมะลานิเกตตอกมะรุงอะลัง
1: โนเร
0: นันเนกันเดปาสานุวันดิตังงาเวมะตาน
1: า